สมัยอัปปิเรจิยะสัพเกสาตสัพพุชุสโตกันเนหาริทานตนันตริกแกสุอินโคตรเตนังเยปารนานกีมตแห่งนาจัยกฎประชาลิกิเนวะขยานี